0: 营造时髦感的宣传手段。但他也认为，目前全港饮食吸引力仅集中在本地中高档面包店或少数潮流美食店，缺乏像澳门一样覆盖全城的广泛饮食文化氛围，应设法拉高全港整体美食讨论度，通过民间口碑达成自动化宣传效果。凤凰卫视徐普秋香港报道。
1: 受到中东局势的影响，泰国四月份的通胀率升至了2.89%，为一年来首次出现的正值。而值得注意的是，目前泰国的通胀偏向于成本的推动型，而非是需求增长的推动，这将会使得社会民生和经济再承压。
2: 泰国经研机构开泰研究中心分析指出，三月和四月持续的中东紧张局势推高国际能源价格，造成原材料和运输成本上涨。虽然三月仅小幅减轻通缩压力，但四月份其影响已显著增加。
3: ดัชนีราคาพลังงานนั้นปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ 18.9% year on year หรือคิดเป็น contribution to inflation อยู่ที่ 2.7% เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เงินเฟ้อนั้นกลับมาเป็นบวกในเดือนนี้โดยนโยบายของภาครัฐก็มีการทยอยปรับราคาน้ำมันในประเทศให้สอดคล้องกับตลาดโลกมากขึ้นเพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและส่งผลให้ราคาดีเซลนั้นปรับเพิ่มขึ้น 36% แล้วก็ตัวกลุ่มแก๊สโซฮอล์เองก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 22% สำหรับต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้นเริ่มส่งผ่านไปยังสินค้าในหมวดอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะตัวค่าขนส่งสาธารณะที่ปรับสูงขึ้นอยู่ที่ 8.8% รวมถึงตัวอาหารสำเร็จรูปก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.3% year on year ค่ะ
2: 而交通费用和熟食价格一旦上调，往往较难回落。蔬菜水果出化肥成本上涨因素外，还同时受到干旱天气的影响。整体来看，在通胀篮子共464项商品中，价格上涨项目占比已由三月的49.8%升至54.1%。专家预计，随着成本逐步向更多商品和服务领域传导，泰国通胀将在第三季度达到高点，并在第四季度维持高位。今年全年总体通胀平均约为3.4%。
3: ราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่สองแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทยอยลดลงในครึ่งหลังของปี2569หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นคลี่คลายแต่ก็คงไม่กลับไปสู่ระดับก่อนเกิดสงครามส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยทั้งปีนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ$90ต่อบาร์เรลแม้หากช่องแคบฮอร์มูซนั้นกลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้งแต่ตัวโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานบริเวณอ่าวเปอร์เซียก็ได้ถูกทำลายไปซึ่งต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูค่ะ
2: 预计国内燃油价格全年将高于去年水平，平均电价与去年接近。此外，还需关注今年的厄尔尼诺和可能出现的超级厄尔尼诺现象，将进一步推高农产品价格。与此同时，政府推出的短期经济纾困措施，如泰国人帮泰国人 Plus 消费补贴计划，预计仅能暂时支撑购买力和消费者信心，对整体通胀影响有限。
4: 需要注意的是，如果未来通胀继续升高并且超过预测区间，加之能源价格长期维持高位，泰国经济就可能面临滞胀风险。凤凰卫视旅游员王涛，泰国曼谷道。
1: 澳大利亚警方7号在机场逮捕了三名从叙利亚返回到澳大利亚女子，她们被指控和伊斯兰国极端组织有关联。在当晚，大约有四名的妇女和九名儿童，在没有官方的协助情况之下，就从叙利亚的难民营返回到了澳大利亚。我们看到澳警方公布的画面显示，在当天有一名落地于悉尼机场的32岁澳大利亚女子被捕，她被指控犯有和恐怖主义相关的罪行，包括涉嫌加入到伊斯兰国，可能会面临长达10年的监禁。另外还有两名，分别是53岁和31岁的女子，是在墨尔本的机场被捕，她们被指控犯有反人类罪，包括在叙利亚拥有和使用奴隶，那么最高刑罚可达25年监禁。这三名被捕人士此前都在叙利亚的一个难民营滞留大约有7年的时间。更多消息持续关注下节新闻。
5: 中方再次要求美方要恪守
6: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。时事直通车由五粮液具名赞助播出。